0: าทานเราไม่ได้พลาดขอใครเอาความบันเทิงแลกไปคนก็ให้เงินมา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เราไม่ได้ล่อแร่เที่ยวแบ

ที่ยวแบมือคนก็ซื้อบันเทิงจากเราไอ้ที่ร้องเยี่ยวเยี่ยวเหนื่อยไป